กูฮาเลงกูมาให้ทีมาตั้งให้หน่อยเตะให้หน่อยว่านะตลอดเตะละแวนเนี้ยจีลากูคลาสสิกมันตลอดเล่มบีปานาติให้ตามฮานิวนะเครียงลากูลังกูมาทาวิตนุนทุหารลังกันนั้นจรินบายาเดนตุจอลายัง

ตับยับปันไอ้ยังก็มาดังมนุษย์ประยำพิเศษดันมาตุ้มวะตะกังต้นรถตุ้มวะตุ้ยวะปุลวะสมิลันเล็กเลียนอุยันบกอบไรมันสะมาดังกระบังละมอกปุจวะโอกสามไปวะระนาวกรอกระกระบะดาวันบกอกุสวนกังงันกสลาบวันบุกเกาะโวสาดปะปะกะเตาดาขนาะบุยังบุลาะนิตกบาลุมะนิตกาบนาะปะสังอาลมัยยบารุดัตไตดาตันยวงยุรวงยุรวดปะกาบ

ะริจะไอปะสังอันไมวตลบารุนสวดเงาลังรมานตมวดอริปรวดสัมปายกะกอริงายอัญวัดกิเลครัมปังดักกิมัตเตอกิ

เรียกตะเบียงกี่บอกเฮาหนูกูมังดารองันตอกไอปดอกตะกรัมปอกอรวงงายะไลโอนุมวัสเลตัวมันดีเวเนียงอุติตะตัมปิลิไอเอสุงไงเอาไงกะตินดอตัวละกี้

ลันไดนัวสวงีรูปตุเบระบวดสุงกวรงวดบาเบงาลำไปตะโลญะวดเจลียวบตุตุยกานาสมาสุงไงอาวุเดลังไอวันวันดาราปนัยดินิสาดวัยตาวงานุกามิมุงิญาคามิตุนาได้จาวะกอยาไลนาเดนมูตุงอปปะบายุสุลวมัยงิสาดวัยกาคามิติคุลูกนักกอยารังกูกายุอดาดับใบติกิลิกนักกอดักกิดักกะปันไตLabana kami inti ditu betapu ada teluak lubuak dalam ngati gaye kami ketakut kapai sebab bayi urak telebak bajalaya lemai.

ามิตวนาชิติตุตุมดาสัมปลิปดิงานิบวงรตามุดะบาลิอริมะ